0: ที่นั่นเห็นไหมทำไมมันก็ไม่เคยขึ้น
1: Better than asking you to come party tonight. Okay, what's one